จงสังปูนังปลังอาโปรมโลตังเอปิรบีกังดูยังเป็นจังสังอาเวลังเอยังเรเมตเมจังสีอิมอารุณจัง

สิมคลังให้เนอาภัยอันนังโลนังปังบังสีสีอิมอารุณจังอารุณอาลีรอัน

พันและปรันมุยแอนโลนางเร่งทิ้งสารีนางเจงสังสอนเสนางอ้อ

จังเลโลอารุณจังเอเลโลอารุณจังจังเรแมดแมดจังเกสีอิมปูมารังมาจอรหิยันจันตีโบอาลองอันสีชารนามเยดัมพังโอสีอิมปูมารังเจงสังสนเซนังเอสีเอมปูมารังใหญ่ดีผู้ตังเอไฮเนการลีตังไฮเนอาเรงสัง

0: เราเป็นก็ล่ะไฮเซนรีเซคันด์เยียร์เราไฟนอลเยียร์เรา
1: อื
0: ม
1: ม
0: าบังเกทาร์ตินเป็นสิ่งเจ๋งคนปะอับรังซีบังเกนิลีปุยังตุงบังเกอิลิตุมาโอสมาระตุ
1: อืม
0: กิจารีนัทูบังลาปุอันไออินพอร์เทนบังเอ็นเอเดติติกิเทกลองดังสกูลองสัมเป็นนิลีปินังนังทันเราเพเรนการ์เจนุมฮันสัมเป็นนิลีมีติ้งตะปัดดูดูเราสุกิปัดดูหุ่นสิตาเมทันทันเราเป็นโอสมาระบังอันพอร์เทนบังก็มพิกลิตุมาใครบังใครเป็นยองซีปังบาร์ดัมปุลเตแล้วเสียก็อิลิตุมบังเกะหลังน้ำลุปุลตั้งเตนี่ลีลาไพรเวทสกูลเป็นกอบเมนลาดักอะดิเฟรนบังตาก็สับอุดกอบเมนสกูลเฮนุดักปุกลิกอบเมนสกูลลองซีปีนังอันาทิชาร์ดงเกะอันนอมสจอกปามีปามีซีทิชาร์ดปูนัจักตาดักปอนจีปอยพิสิตามีลาดักเปเรนการ์เจนตุมบังกัจจิหลังนุนบังเกปังครีดุก็ลานเวทอะดิเฟรนเก private school ลงไว้สีหลังน้ำมังนนก็ดอนบัสโกระดับปุโรดังเตกัจจิงทุมกัจจิทอนดุนละตุมฮ่าบีเฮกเป็นนาร์ซารีเป็นฮ่ามิตริกปัตตอกปินอลังลิตุมลานอันซิบอลังตุงกัจจิปัดดุละซีเรจารังเทกตามาเตล่าสัดลังอังเทกตาละสน private school ลงซาซับเมจัดละสนซินิลิเทกำลองจำเป็นโนนบังเกอซับโอกบเป็นลงต่างตาละอิลิตุมอากัจจิงฮอนซีเอ็มซาร์ลด็อกเตอร์ตูดามรองหางละเป็นละนอนอีดูชันเอ็มล
1: ่
0: อริชาร์ดด็อกบิซาร์อะไรเงี้ยตุ่มเจ็บปัดดุกปิกอายุสี่นอนบังเกะกอบเป็นสกูลองสตาเมียสับอัปรังเป็นบังบาร์ดามล่อตั้งแต่มันเองกระชิงทูระบังเกดูล่อสัตว์ล่างอังเด้งสตาเมียเมสเซนเมสเซนบังดูล
1: ่อ
0: ละสีละอะไรเงี้ยตุ่มฮันจูโรนี่ละเป็นละดักไอเอสบังเป็นสตาเมียอินิสิทีฟเอ็นล่อเจ้กอบเป็นสกูลกูพีพอลอุนเอเดตไงอุนจียองซีเกทานกิมูเมนชิปัดดุกปุลตังเดลเป็นอาพิยาปุตุนชิปัดดุกปุลตังเตอุนจีคือสิ non เป็นงานในสกูลเกส 10% เกพัสต์ดูโลนิทริกปุลอยไฮเซนรีปุลอยลากอเมนสกูลสิทามิแต่อีซีฮอร์มูบังลาโลอิลิตุมาไคตุมบังกิทอนเกวันโอสมาร์พันกิทอนเกวันตลาดบีเฮกักุทอนนุนปอเทียงอิริยงเทียงอิริยงพามีทางเทคลูปอลาสบังเกลูปลดติสิบางใครตุ้มบางแก่ป้ากุรยังเด็ดอพอร์สิตาเมียอพยพตุ้มลองสิฮัดบัดพูดตาเมียดุนจีก็เป็นอพยพอลามวาร์วิแต่ลิตุมาสมาร์บางแก่เทตังลูมิตริกตกตังลูปลุตังเตะมามิตริกพัสเด็ดลูปลุตังเตะเนริสมาร์ลูปุจิตินพอลาซอยจอยเนมาสิลาตุ้มเกจารีนัตุบังปังครีเดติติลาสิลามิตริกพัสเด็ดเป็นลูปลุตังเตะนิลิกิปูได้มังเกมเป็นนังลิการจูสตรีมอพุทธะอาร์สScience stream. Si ladak bangke ni ligi pui bangke au so phanta capacity ya capability the lang nai.
1: Kala.
0: La so so phan bangke first division si pass lo pot sign pa en veg nai la ta li.
1: Kala.
0: Au so phan lang nai. Pen au so ning hang ta itum lang nai. Forcefully bangke la bangke chok che. La si non ili tum dak lang nam lo te li tuma long bangke person ni an se important and chok. Metric high sen repass de lo patang te engineer kali te doctor. ก็สุพรรณศิลาไซน์สตรีมบางไปเอ็นเวกนั่งปูปอยากก็สมาร์บางแล้วส่วนนั้นเทกลงวันนี้ฮะเราสู้อักขิปัสิตีเป็นหลังลีปูปอยเอ็นเวกนี่ประเทศเราสู้สุพรรณศิวิออนต์เทกสิตาฮะเราไซน์ส์ก็อันตรงกันลงเลยน
1: ี
0: ่เมชก็อันตรงกันลงนี่ลาบังหลังลีปูฮะเราดิวิออนต์ฟาร์ดิวิออนต์ปูมาไซน์ส์เอ็นนั่งปูปอยเอ็นเด็ดปูสู้สู
1: ้
0: พออัลติเมทลีบังเกลเราสู้สมาร์บางชาร์ลีบอมชาร์ลีบอมปูอุนเอเด็ดป
1: ู
0: ปูอักกูอักพีเชวังทุนังปูอาร์สตรีมลงปองเกลสู้บังเกลังอภิเกกิจารีล่ะสัวอินเทรสบังคอมเดติติปกอันมาเกลินัยบังเลเลดติติล่ะสิอาร์สตาอิลิตุมพันปัจจารีปะเมคัพตั้งเตะอเลดุล่ะเป็นไซนส์ตลอดสันตักทักล่ะล่ะเป็นด็อกเตอร์มันเวกนัยล่ะตาลีมันองไม่องล่ะ
1: อ
0: ิลิตุมาใครอินจิเนียร์ตลอดสันตักทักล่ะสิตาเมอิเซลามังเกไซนส์จารีล่ะปุโรตั้งเตะล่ะสัวลองบังอิเซลามเกทันบังอ่ะสิตาเมจ็อกเมเซนชาร์ลีปุโรตังเตลาดักด็อกเตอร์กัลเดสได้นูร์โอสวาไกพันเมเซนพันเกนังลีไซน์สตามีเป็นนักกูอาร์สปุสตามีนังลีออนาร์สแอนโลปุโรตังเตลาตามเมเซนแล้วสิโนดักทักลาดังฟิสิกส์อัสอัตติชาร์ปุโนยเมสอัตติชาร์ปุโนยเคมีสตรีปุโนยลาหายหุยกัดดูคาเวตามันเนนังลีด็อกเตอร์กัลลิปินซาลาตุมทิวซอนซิวซอนเป็นเชงล็อกกัดดูคาเวลาตุมเมทังพันเกลาตุมชาร์จับอุดอิลิตุมังเกอิซีเป็นเกลาปีนังอันเกลิตุมาอาคายตุมังเกล่าสอร์การาวเริงสิจงฮองล็อกที่ติมาเตีย
1: กำลังกำลัง
0: ลาสิลาเด็ดกะลิลาจารีบะเมกาลุปุลตังเตลาเป็นอากุลาสตรีมาพุทธะกะลาโลลาเป็นอากุปีนังอันโดนอาคายหุดสุปินสุตุมังนิลิสอร์ลุตุมันบังปุเปสอร์ลุต

ติเกบงครุยอิมอนอีอปอดต่างปุซีกาเบียตุมกัจจทันมาเตเกครอยดำลาซีเมอ้างเกปัตเตงนางนี้ปัวพันซิกิปุดามาลัมเทปิญญาสารัมเทลาปานเฮนโล Laki Akashwani Guwahati Mahabahu. Pinigeb homtani apot si lunang deng along lunjatha kang deng pen asonson alunjir arjek senang. Pini lunjatha kang deng along pen aprang si alunjir arjek senang. Sarthi rongpi lapen tina phangchupi kilun alunjatha. Totangti sarthi rongpi lapen tina phangchupi kilun alunjatha arjek senang. Alunalam te bong oi mirseng long.